0: ยืมกางะ
1: นี่กู
2: ไอ้เลเจอร์กางะ
0: กีตาเตยาม
2: อันเจอร์ยังนี่กู
0: เกียคิรอมนันนันเซเวซิสพีพีเอ
1: เฮ้งไอ้ยารีอีพวกนี้กีตาร์นั่งกางะนัทรูปี้กินนันอ๋อดีจังกินนักคนมาร์เก็ตติ้ง @ppa.top.kai
0: เกมเมสเซจนักคนนันเฟซบุ๊กเพจ PPA แอร์บรอดคาสติ้งแอนด์พับลิเคชั่นส์ออธอริตี้เก PPA เมลี่เอฟเอ็ม 89.9 เกคูปนี้คนนั้นเป็นเดต้าเกนักคนรันเดต้ารีโฟนนัมเบอร์อันนู้ว่าเดนัวอาเกียเดนัวอาเกียตัววันนี้แม้ว่าเกียเกนปนรู้คนนั้นเข้าอันดับ PPA ไปดิคินนี่การินาตั้งยิมเกมกางะอันเดนนันเซจิสต์ในบ็อกซ์ PPA อะไรเอขะตาRoya Ibukin.
1: Webman!

0: ยอนเป็นกันเนี่ยตัววันกลางไอเตะกันนะแมวเรียฟไม่จีนไปไหนแต่แมรอนแต่งอาปงเอยอย่าบุบซีบุกเกนตะกุนะอะไรเมตาปรอมอีรอมตัวอะไรสิมาไหมภาษาหนังกับแมวนันรันงงไรยัยกระปะแม่นำตะปงอันนี้กว่าไรสิระไม่ยัยก็ยังจูเนียปีพิลีอายุงกันเนี่ยกุนะมาเรียกว่าตั้งเรียเมตาปรอมอีรอมอิสิมาไหม
1: Whoa, whoa. It's a Lowland Productions. It's me.